ทั้งไอ้ที่มุ้ยทั้งไอ้เท็ดตามสดายภาพหนึ่งสระอเมริกนักกรรมวิบารณ์ชมพูบัดดอกไม้ยังเคยมีกิสังกอลน่ะเลยได้รู้ชนะกิฮาวสัญญาระบบสัตว์สหายอันนู้นคลาสกิเกตอันนู้นเชียร์คอมพิวเตอร์ชิปอันนั้นมันคอมพิวเตอร์ชิปได้อันนี้เต็มตามจมูกสักเดจมนูร์บอกยังอันนั้นเอาไว้ยังทั่วไปยังกรุ๊ปทั้งไอเต็ดเจียทั้งไอที่มวยอันนู้นท่ายังจัวกำลังคุกไปยังไปยังกรุ๊ปยาวิสัยยังไพ่ยังมันจัวตอนแต่ยังบ่มราตามฉบับประบอกเกยังทั่วตามฉบับประบอกเกอันนู้ตาในเลยได้แต่ผู้บริษัทที่อดอยู่พร้อมทั่วตามฉบับนี้ที่อดอยู่พร้อมทวายบังคมในทั้งไอเด็ดอันนั้นยังคืนสัตว์สหายที่มุ้ยสัตว์สหายที่ปีมีนเซ็ตสำหรับยังว่ายังในสมองตรงชิมวยเปรียบพอได้กำไพ่บังออนมีปลัวลึกยังท่าหายเปรียสกอตเลอเชอร์ชิคาเปรียรู้หลังเวงหายสำหรับช่วยสังครูเยอะยังออตรกับไพ่เปรียเมียงคำร้องหนึ่งตรงสัญญาเพื่อตรงยิงมาเลือกที่ปีว่ายังสลับหายหนึ่งยังทุกเจ็ดนั่นเลยตรงตรงบ้านเอายังรู้หลังเวงกี่ไอ้สำลับรูปในบ้านบนใจกี่มันไอ้ชอบรีซื้อมีน้ำหนักเอายังรู้หลังเวงในเปลี่ยวตรงยิงมาเวงบ้านยังเกิดอมบีต่อมาค่ายมุ่นมนุษย์รานว่ายังสู้เกย์ตายังคืนเอาไว้ยังคืนกับโรงพยาบาลชุมพูต่อไปไอ้ขาดล้านในภายในยังไงกี่ฉบับทนายมันไอ้ขาดได้มนุษย์อัดแต่บองสุดได้ปอนแต่เลยยังคืนมนุษย์จุ่มเป็นภายในยังบานแต่บองสุดฮะกี่ไอ้ครุรอดอภิบาลปราบกี่ทั่วนี่ทั่วนู้กี่ไพ่กี่ทั่วกี่ทั่วตามเอาไว้ยังเคลื่อนขนมปีบอร์นัทไอ้กาดลามเพลียมเพลียมยังขยมจิบุบอร์สัตว์บอกเพรียยังทรกาเรียมจอมยังทรกาอธิษฐานอธิษฐานสมเพรียบินีบอร์สัตว์ของนายชิมวยยังวิปรมเพรียบินีบอร์สัตว์มีครบเจสนาครบไรงารมดังอมเบียไว้ตรกาลางและภายในยืนนั่งตรงไอช่วยเอายืนดังทั่วไอยืนตรกาสำไรขนมเช็ดบาดีผมคอมยืนทั่วข้อปีประหารใจเปรียยืนมันทั่วใจบาดีจงเบียปีเยื่ออาจีบีเป็นใจบาดีจงสมาบยืนอาจีสมาบใจออนใจยืนตรสำไรขนมเช็ดยืนนอสมอจิมวยตรงสมัยนี้สมัยยังเคลื่อนกระดองปีกระดับชมพูต่อไปวิดอลฮาวมันโดยมุ่นเตยยังตรกะรีบชมยังตรกะไอบอมป์ออนยังจีมินจำนวนหายบันไดกระซายตรีเลือกทุกชิดเกย์ไอเกียรีบชมดาน้องบอมป์ออนยังจีเนอัตตันจูเปรย์ยังตรกะพระเกย์พระเกย์กี่ออกเพื่อไปหาไอ้ที่ตรวจการประยับหนึ่งสมรัยดาตามเพื่อหรือบัดมองชีวิตออกก่อนยังเด็ดจิตเอาสมัยกีตาร์เนน่าอัดไฟบังคุมรูปจมลาระบาสลายภาพจิตง่ายเด็ดมันไอ้เต็งมันไอ้ลูบอันนั้นมันพยายามใจพระเยซูสัญญาเยี่ยงเนยบัดท้ายชมพูพมวยก็สามสบายคอมสไฟน์โรดมาโกรบอกเปรียหนึ่งสิกในสัจเรนบอกตรงหนึ่งครบถึงอ้อยินตรกาทุ่งบันอ้ายยิ่งอตรกาโปรยอมพิอาหายังมาพินาทึกยังมาพินาข้าอ้ายยังมาพินาเอาไว้จีสังคันสำหรับยัง

0: dương chế độ thái hai tổng năng tới thàn xua ta cục mânu ba tự tu tra rô trông tự tu hai nâng kêu tổng năng ngô tổ thàn xua tê vật áo buôn chí nệ túc cho kì lên hai nâng phai nê dương thư lệ cân ông vệ tử niên đồ khăn lưu ớt đọc hơn thế ôm ơn thái ni xong rịp chọn Som tu tu prebiti parasat, som adithan, nâng som lê bong thang o hang nâng aoi prebiti parasat, krup krom chi vật yung nâng nai no miyeng, rol thai, adithan, som pre chui a yung kvue tam prahar te pre, thang ai nung. Yung miyem kit sani arapa pre, prebiti parasat, chui a yung dang, om pi wai yung trai kut tue, om pi wai yung trai ni yei, Bạn thầy yên trời tự tu Rồi bình yên bỏ ra sao chứ sẽ đại chết bỏ yên hào Vì dân khơi Rừng chúng mình phải đại yên sọc tình ai Dân mình ai thức chết cực tình ọc yên bỏ lưu Kỳ tha ni kỳ tha nu Vì bất khoa, ọt khoa Mình bảo mình khai khai cho Bạn thầy dương miên bệnh bệnh tu rồi bỏ bệnh Anh ấy chỉ cần Dương ai thức chết là lâu ấy bệnh sống nhà cho mọi người Ở bao giờ chú ý là Anh rì vào thầm Anh nâng xong bệnh bệnh bệnh sắp chú ý là yêu Lớp chú ý là yêu Anh xong bệnh bệnh bệnh bệnh sắp chú ý là yêu thôi ta ยิ่งออกเดินทางสวัสดีจอมพลสวัสดีนิวโรสจุดที่เปิดดวงบอมอันอักเนียสมอาคุณอมปองเอ๋ยสมโจรวมอดีตานจิมวิคิมอัปเปอร์โบบิดาตรงจีเปรอชาปีพรุ่งตรงเอาอย่างดังมุ่นอมปีเอาไว้ตรวจการลานในภายในนี้สมัยของเรา เปลี่ยนเมื่อพรหมีนปีจุ่มเบ่งพบโลกเยี่ยงยังบางเคยเอาไว้ตรงในใจจุดเปิดสมตรงของเนื้อชิมวยเยี่ยงในสมัยนี้ไอ้เลยยังมีเวทนาบันไดยังดังที่เปรตประตูเวทนาโดยฉันเตยในมุมบนปรีสุยิ่งมาสมตรงช่วยอายังเขียวมีจิตขลัง So our young adjourned prevenient verse of Pong Nai Chimu Yang and Nai No Om Yang. Some proud young, some rap side of Nang, the Net Chikang and Net Chiang, be poor. Young Jet off Beverly Ahai, some rap to a Kang Yeni, Throng, throw him on wing. Some throw Chui, bump on the Okney and Ban Dang. Throng Chikai or Boke, Throng Chibenti or Boke. Khi ở trời cao phê, khi trời cao thực chất nơi lời trông nên đào smart chi mọi trông. Xong chú ý cao phía kì, chú ý cao phía sọc phía bởi bọc kì. Chú ý ai kì miếng bởi nhà. Nâng xong chú ý ai kì bằng sai đâm năng. Vì bùa, yên đăng xa mai, ní chi xa mai trong khảo. Yên ọc bê bê lia hà. Phải yên sư chết yên mạo bình hà. Xong ai yên sai đâm năng kêu yên nơi thầm yên bê hô.
1: ตัวบุญคมสมณีถึงออกครั้งนี้พรีสอเมนรถอัฐนะเปรียบอองอธิษฐานเจ้ายืนบ้านคอมพลีทนะอธิษฐานนะบ้านอำนาจในการอธิษฐานจิตบุญคุณมาส่งกรุบจีบสู่ดอลลูกใหญ่ลูกตาลูกครูให้นางปามะให้นางกรมจุลมาบอกเปรียบทั้งไงนี้ตำนวดตะบงยมสมสุสันตายืนต่อคเนียได้ทรวบอธิษฐานเฮ้ยยืนจำอ๋อเยอะเปิลมาชนำปีชนำใบชนำปูนชนำพรำชนำอันแท้นอกจากต้นเคยจำไรเปรียบประเดียนอ๋อได้ทรวบเชิงอัน อะไรเนาะโอ้จังหล่อเลยนะจังพิจารณาทิฏฐิเดียวทิฏฐิจังไงนี้อธิบายบอกย้อนคือย้อนดักจะนองเจงท่าอำนาจในการทิฏฐิจังมุ่งหนึ่งจะประดามในการอธิบายมวยนี้สมสุ่มจัดดับทิฏฐิมวยย้อนอภิเวดาปริวัตรานึงปริวิญญาณบริสุทธิ์ดับประมิจฉาคนนกุทันสู่ดับกลุ่มพลเอ๋ยคนสมอคนตรงจะเป็นไงนี้ได้ตรงมันเป็นเตียนจะเป็นเวเล่ดับตุบงกลมตั้งอักเนียดับใบมุกเตียนนี้ดับใบมุกกลมตั้งพระอังให้กับเชื่อสำหรับเรื่องตุบงกลมบานใหญ่เตอร์ตุบงกลมสมัติทิฏ 5ខ16បាន

0: พระเยซู
1: บทนี้ในตรงประคัมภีร์ตรัสบางที่บังกับในขนมอาคมบังอัฐบทโบราณกรมอาคมบังนั่งรูปเทียบเชียร์นิมิตสัญญาหายบอดตรงนี้ตั้งแต่นี้กำปองแต่ปอร์เนียพิพิธกาจงกลายดักกู้ไอ้คลายหายได้ดมกดาวขนมเปลือกฉับๆนี่ตาจังอาจโยบานเตถาบอดตรงนี้ตรงนู้นเมียนในโดยมาได้ตาอาไว้เตยกินนิมิตสัญญาพระบอกสัตว์สหายตาเนี่ยกึศโดยมาได้จมพุทธประกฤษคลายๆตาสตรังดอกกู้อันคลายบอกเปรียบบางข้างครูนรู้ชายหรือหนึ่งหรือมุ้ยก็เคยกำปองตาปูนในจำนึกน้องตีนเลยตาปูเพียรเวกรรมคลายอาจฟื้นอาการตุกเวทเลียนี่จมกองทางใดนิสิตเองตาจะนั่งอ่านมือคืนเพียบเพลคลายเนื้อกระไรมุ้ยได้เนื้อชมุทาอันเมกาดอนហើយនឹងទុកវេទនាទាំង7ឬតើយើងត្រូវដឹងអ្វីដើម្បីកុំឲ្យត្រូវបានទុកចោលនៅផែនដីនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាត្រឡប់មកវិញតើយើងអាចដឹងពីថ្ងៃចុងក្រោយហើយនឹងដឹងអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដែរឬទេព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃមុខនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីពេលវេលានៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃផែនដីដែលបានប្រាប់ទុកជាមុនមកសូមចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងនឹងបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់យ៉ាងអាណ័យហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលបានសរសេរទុកនៅក្នុងបទទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរ

0: នៅពេលដែលទុក្ខវេទនាដ៏ធំចាប់កើតឡើងនោះមេដឹកនាំជុំវិញពិភពលោកខិតខំពុះពារដោះស្រាយបញ្ហាកំណើននៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងឡាយកើតឡើងយ៉ាងលំបាកហើយនៅគ្រានោះដែរពួកគ្រីស្ទៀនដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះក៏ទទួលបាននូវកំណើននៃអំណាចចាំងគំហុកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតចុះពីឋានសួគ៌ហើយសិរីល្អរបស់ទេវតានោះក៏បំភ្លឺផែនដី
0: អំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលបំភ្លឺដល់រាជរបស់ព្រះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសេចក្តីក្លាហានពួកគេធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះដោយអង្វរឲ្យក្រុមជំនុំកែប្រែចិត្តនិងហៅពួកអ្នកដែលបាត់បង់ឲ្យវិលត្រឡប់មកឯប្រទេសវិញពួកគេប្រកាន់ភ្ជាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយនឹងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបរិយាកាសនៃការស្ថាបនាឡើងវិញនៅសេចក្តីជំនឿបានរីកសាយភាយទូទាំងពិភពលោកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជំរុញឲ្យគ្រូគង្វាលនិងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់ធ្វើការយ៉ាងអស់ពីចិត្តដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះនៃពួកអ្នកដែលបាត់បង់នៅពេលដែលការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាន់តែស្ដាយឡើងនោះការសម្ដែងមន្តអាគមគាថាក៏កាន់តែមានខ្លាំងឡើងដែរពួកវិញ្ញាណបញ្ឆោតនឹងលេចមកឯមនុស្សជាច្រើនខ្លែងធ្វើជាសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយឬក៏ជាពួកបូជាចារជាដើមពួកគេនិយាយអំពីសេចក្តីសោកសានហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលដែលគេថ្លែងពីគោលលទ្ធិដែលមានពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយនិងកំហុសដែលយើងមើលមិនដឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរដាស់តឿនឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
1: ត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអារក្សទាំងធ្វើទីសម្គាល
0: ់ដោយតែអ្នករាល់គ្នាគិតយល់ថាការសម្ដែងការអស្ចារ្យទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមនុស្សហើយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលសុខចិត្តប្រឆាំងនឹងវាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះក្រុមគ្រួសារហើយនឹងពួកជំនុំគ្រីស្ទានមានការបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់នៅការរីកលូតលាស់នៃសេចក្តីទុច្ចរិតនៃសកលលោកនៅក្នុងគ្រាដែលមានចលាចលផ្នែកនយោបាយហើយនឹងសិលធម៌មនុស្សម្នាខ្លះខ្នែងរិះរោចវិធីសាស្ត្រដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ឈប់ការរីកដាលនៃសេចក្តីដែលប្រះចាកសិលធម៌នៅលើសកលលោកទាំងមូលមេដឹកនាំផ្នែកសាសនានិងនយោបាយត្រូវបានជំរុញដោយព្រះជារាជដែលរងទុក្ខឲ្យបញ្ចូលច្បាប់សាសនាទៅក្នុងមាត្រាច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីសុខសានដល់ពិភពលោកជាលទ្ធផលនៃការដាក់សម្ពាធមិនត្រឹមត្រូវនេះធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយត្រង់តែម្ដងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេដែលមានរឿងដូចនេះកើតឡើងលោកអ្នកប្រហែលជាចាំបានពីរឿងស្ដៀងគ្នានេះដែរដែលកើតឡើងនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ាលចំពោះ3គឺនៅពេលដែលស្ដេចបាប៊ីឡូនដែលមានព្រះនាមថានេបូខនេសាបានកោះហៅរាជរបស់ទ្រង់នេម៉ឺនមន្ត្រីដែលនៅក្រោមអំណាចឲ្យក្រាបចុះហើយផ្ដាច់បង្គំរូបសំណាក់ធ្វើពីមាសដ៏ធំអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងនោះទោះជាដូច្នេះក្តីមានបុរសវ័យក្មេងសាហេប្រឺ3នាក់ដែលដឹងថាសេចក្តីបង្គាប់នេះគឺប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យទី2របស់ព្រះដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ដោយបានបដិញ្ញាចិត្តថានៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តមិនថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់នោះទេស្ដេច รงขย่าอย่างคลังหาก็บินเชี่ยอกิบอกเนี่ยตำใบโจตุขนองกบเพลิงใต้เปลี่ยนตัวบังลุกประหะโจหาจุดสังกุลชีวิตระบอกปุกเกย์ไกรโมมีเรื่องลูกดานิยลหายนึงรุงเต่าลูกเนี่ยประหารกิจจำบางปิสตักปุสีและบ้านใจปริจองเก่าดาท้าเมียนนามันเนี่ยอาจกุรุปเปรียนาเทียดกลายปียืงขนงระยะเปลือยสามสิบไงลายปันใต้ลูกดานิยลดังถาการกุรุปตามสิกรัยและบ้านประกาศนุคือเมียนในถากวาดเฟื่อข้อตัวหนึ่งกระจายในตีมุ้ยระบอกเปลี่ยโดยใช้ลูกดานิยลก็บ้านเฟื่อการบรรทออตามตุ่มรอบในการอธิษฐานได้บางจมหอระบอกลูกแต่การเปรียจะเรียนรอดไงได้อัดพยคลาดตัวบ้านจะการเฟื่อบาดนี้เฟื่อออยชีฟิตระบอกลูกทัดนครองกรุณาญาณาก็ดอยสตรีระบอกลูกดานิยลก็ไปงับเรียกาอัมพีเรืองนี่ฝ่ายสไนได้ตรงเตรบังคำจัดเอาเกียบบ่อบ้าบำราดสมอตรังระบอกตรงโจตุขนงรุงเต่าวันแต่จิตไม่มาลองเตียบอำนาจระบอกเปรียบานสไนเจงเนเปดตรงเฟื่อกาอจ่าช่วยสังกุลชีวิตระบอกโลกดานิยาเนื้อไงจงกรอยก็โดยชนะได้กุมพีวิวรณะเตียธาอำนาจในอาระหนึ่งจุมรุ่นอ่อยเนี่ยกรุกรงผิวผุบโลกดักอ่อยปราชบับในปีรุบเบียบดานมนุตรกุรุกฝ่ายบังกุมแปรเมื่อปีสมบอกกล่าวชบับนี้หักโดยจีเลือกจงการพนายสละถอใต้ต่างเปิดปุ่เกเตรียมสำรับอ่อยผิวผุบโลกตัวตัวที่สมกอรบสัตสหายหาหนึ่งประกฤตคลายคลายตัววิ่งเด
1: ตบัดหนึ่งมีนประกฤตคลายหายหาราคลายกาดลามเกยหนึ่งทวีตีสังกออย่างท่มหายหนึ่งก้าอจาดำใบหนึ่งนอมเต็มปุ่นเนื้อระตังหายวงเวงพองบาสันจิมา
0: ขนมเปี๊ยดันมีนวิบัติกาลางกันแต่จราเนื้อเปี๊ยดาปิดพบโลกคัดคอมเพื่ออย่างนั้นเอาเงินเพียบทูสราลหาเงินสเตเลเพียบตูเตียงไปพบโลกนุ่งจมหนุยกับบ้านเล็กลายขนงขนาดดานมันกลัวเจือเนื้อกันไลจะจราจมไปพบโลกเมียนเกลือสมรายสายขาพระเยซูเยี่ยงมกหายพระเยซูเยี่ยงตลอดมกวิญหายมนุษย์มันเนี่ยได้เมียนรู้เรียงสระสะอาดเป็นได้และสมัยลิกโมกไปประกาศธาคลวนกือเจียปริจบตราระบอกเปรียพญะเงียสาปอร์เมียนจะจราอันประโมลประดมเขียดามใบตะเมินมนุษย์มันเนี่ยนี่ดัดเฟอร์กาออกจ่าปุ๊กเกลือควาดในใหญ่เปี้ยจะจราและโดยนางเปี้ยดับพระเยซูมีบรรทูลในขนองเปรียกุมปีพฤติการนี้ตรายเก็บซับสายดอกที่ปุบโลกดอยปราบกายระนองหายเมียนมนุษย์จะจราจรเนี่ยตัวตัวชื่อแต่งพรจะหลอมท้ารูปเรียงระบอกเก๋ได้จัดสร้างตามตัวระตุกนุกบานสมรัยตามบัตรเปรียกุ่มปีได้ใจท้ากรุบจำเนยหนึ่งบานเคยตรงศาสนาจะจราจรกำปองตรงจำการยื่นมวิ่งระบอกเปรียองสงครุบดอกจานิหายมนุษย์ดอกผู้ปีเตยได้และสมัยมันเนี่ยนี่ตุ่มนงชี้จำลายจำพวกกาอธิษฐานระบอกเกวันใต้เปรียกุมปีบันปรับดักเตือนเนื้อขนุนกุมปีกระเด็นตกสายที่ปีถาซาตังก็อาจแปรใกล้เจตเทวดาในปนลือบานได้กูอัสไดนะดันมันแม่จิประยุสูดันมันลูกสวากุมลอยใดตังเฟใต้ใบเชียซาตังได้คลายคลุนชีบตราระบอกเปรียตัววิ่งได้การฟื้นแบบนี้อาเรียอาจประมวลมนุษย์ตูเตียงเป็นภพโลกเอาเงี้ยมุกความตัวประปอนในการไฟมุงกลมคลายคลายระบอกเวียโดยฉะนั้น អារ្យក៏ធ្វើការបោកបញ្ឆោតដល់ធំមកលើមនុស្សជាតិដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមក។

0: ้าม่าคนจีบเรียนสันนัย
1: เออบ้านคนตามพลายประหยัดประหยายพองนะเมื่อช่วงสตามพอง
0: จ้าป้าฮัลโหลแฟน
2: ฮัลโหล
0: มาได้ยืนนาน
2: ห
0: นึ่
2: งนึ่งเลยผู้ยังหวังคุยจำไอ้ยุ้ย
0: โอ้สุรีแฟนเงี้ยในคืนเล่นติ้
3: งจังไอ้ต้องคุยโตเต้จุดดำมองโชว์เรียนไหน
0: เออยังคุยกลัวตันเมาอย่างนี้สุกก็แท็กรูเมาหายต่อผู้ยังคุยบ้านไหมจังงานนี้ยังหนึ่งเมียนกาประลองโดยชนะครูนำตุ๊กไปลอยดับรำนาทีสำหรับผู้ยังเมื่อเมรีนประตอบเมายังจับประดับประลอง
3: เมรีนี่ตุ๊กเรียนมาทำไมนะน่าจะคงจะงานง่ายชัวร
4: ์
0: ต่างไปเยอะมาไหนดอมมองไหน

0: สัวสำหรับดังเอาไว้ไว้ก็แอกทเวบานก็แอกทเวบานองปีกว่าหายนี่ก็รวลดาก็เตรียมเรียบจำรอบเรียบกาหรือบ่นี่ก็เตรียมเรียบหายก็เรียนนี่เรียนองปีเอาไว้ด้านนี้ไอ้ทัวร์โดยมันเล็กดังใบคลายเชียประปวนนังมาได้ดอลอ่ะก็อัดเมียนังคุยในเตียอบสอบมาชนำไปก็เมียการเงียทัวร์พิเศษตรอยยุลลังปีกองกำลาเอาไว้ก็โจเจ็ดเอาไว้ก็อัดโจเจ็ดเอาไว้ก็ทัวร์ระเบียบระบักกวาดหายเรียบจอมคลวนข้าเอาสำหรับเรียบกาหายทว่าไอตรอยเรียนอมปีคลุนแองตรอยกาเจียลอมนุษย์ลอสำหรับประเดี๋ยวตอนนี้นะเรียบจอมไงอาปีปีปีตีมันโกกาเมียนตายเอาปุกระบักกองกำลังได้ดังทาปฏิมังโกกานังตัวเจียยังนาพอหายยังนักเคยคอเปรกกำปีมวยเตียดหายสมบากตัวมาท้ายจำปุมาไพบุญข้อสามสับพระมวย
1: ไอ้ตรงทั้งไงหนึ่งเปย์กำหนดนุกมีนาดังเตะตัวเตียงปุเตวดาแดนเลอร์สทานซูก็มันดังได้ชีพตายประโบบิดาในขยมปนน
0: อยังมีนบัตรจำเรียงในขนมสิพายสิพายสสาสิพายจำเรียงระบบพรีวิฮียังได้ขมีนเนนาดังเตะทงไงรีก็เมาตัวใบเจียเทวดาก็มันดังพรีซูก็มันดังครอนไตเนนาดังเปรียบใบดาตามันเนก็ดังทงไงนาพรีซูเฮียงมากพรีซูอัตตอนดังย่อมตันดังย่อยงตันดังปันไตเพรวบใบดาตรงดังในขนมประภัยในอิสราเอลมีนตายเอาปกระบักกองกำลังเตะดาดังทาปิตีมังโกกานังเตยเจียอย่างนาก้องกับมัมก็อัดดังได้อัดดังทั้งไงนะปนใต้ก็เตรียมเรียบจำเราทั้งไงปีพรุ่งก็นักจำพิษสัญญาหรือบ่ก้องกำลังขยมนั่งมาเวงโยเนตเตียหรือบ่ขยมตาก้องกับมัมก็เรียดซาจังเกียงดาวเมียนปันลือในขนมปังอุ้ยระบาเนียงรอทั้งไงรอหยบปีพรุ่งธรรมดากองกำลังมาเพื่อหยบขนมประไปในแกหายจงเกียงดาวเมียนปันลือนี่เจียสัญญาทาเนียงในจำกองกำลังมาเป็นกอดอัดเจลกอดอัดพลิกกับในนักเคืองทากองกำลังมาวิ่งกองกำลังมาวิ่งอัดดังไงหน้าโอ้ยจังเคียงเตียดโอ้ยจังเคียงเตียดไอวิมีนพลูระหดสมเอลโยฮันติมวยจมปุมวยจิตเตวิวรณะโยฮันติมวยจมปุมวยคอพรำดาพรำเปล